0: อีเป็นกันมาพิกิปาลงน้องสงับบากระปวดเฮนริวบะเจงเนี่ยโสบัดกะอากาศวันนี้เดลีนักบันตากะคูบัวกะเทียนเฮนดีบัดบันบวดกะคูบัวกะเทียนพาริงกะตากระปวดเฮนริวละละสันมินิทกันนี่ก็ได้กะอากาศวันนี้ชิลองสงภาพบันตากิคูบัวนักกะอากาศวันนี้เดลี
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट

0: ก็ตัวก็ได้ก็จิงรวยก็บลารวยได้อีทิงไคอีเมบาบัดอีเมรีพอร์เมนบัดก็จิงรวยก็เครื่องเมย์บัดมันต่างกันยังครั้นบัดยังฟุ่นไม่ต้องกังดูฉากนี้กับโปรแกรมกูจะมีฮัลโหล
1: ฮัลโหลกูดมอร์นิ่ง
0: กูดมอร์นิ่งมานุอิตา
1: ไม่ได้เฮปนะกอลฟ์ลิง
0: บ้าเฮปนะกอลฟ์ลิงแต่ว่าเฮปก็จิงรวยอยู่พี่กว่าเป็นสังกับฉากนี้กับโปร
1: เป็นคำเสียตัวจงบ้าอเมริกาสกอร์ตัวไม่ยากปอร
0: ์ไม่ยากปอร์จงอีบ้าอเมริกาสกอร์หอยนี่ด้านนี้กันนี่ก็จังหวะแบบเฮปตี้ยังลึกกว่าสังคมสุภาพกันนี่ก็จังหวะ
1: นี่ก็ง่ายแต่ยังเพียงตัวละสิ่งที่ฟุ่นคอลจงนะ
0: เราคุ้มเลยสิบุญแบ
1: บเจ้าพ่อสิกีตุกีคอลล์ที่บุญจะฟุ่นนักปอร์สักปอร
0: ์
1: สิ่งมันต้องสิ่งแรกมาเนี่ยโปรแกรม
0: ฮะ
1: ที่บัดยาบล็อกเลสนะบัดยากระติมจังก้าอาคาสวนิสุลองคำคุ้มใจ
0: ดอกคบเลยชิบุนไปแฮปกันนี่ก็จุงไว้ก็ลองเกิดปังรู้นำตากระจงพีเมอร
1: ์โอเคต่อบ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

วิปตินี้ยังนี่ก็โปรแกรมยองอีกนี่ก็พอได้เป็นเต็มพี่ยาอีวีรวยในช่อยองวันเลสเดคาร์ยูรวยเอประตูยูช่องสุกหายุงแต่ตอนนี้อาบียาอีนี่รวย

0: มันเป็นดันกรรมอยากกินจัดดาวไว้กับบัดเดย์กับจิงเท่ากับบัดเดย์บัดฮักกับปอร์กับบัดเดย์การคุ้มกับจิงดันกรรมจังกับคันโดบัดอุจิงทุ่งมันไล่จากกับจิงจุลล์จังกับคันโดกี่เอ็กตะกี้ดาวไว้สบวกกับขนามโอ้กับมังฟลักเกลี่กี่ตะกี้เด็กกี่ตะกี้บุกปนันกรรมบ้ากินน้องเร็บจิงอีชันเนียกับทานจิงอีเมกลายามอูยูเรียอูดีเอพีอูโพแทชบัดกี่เว้ยเด็กกี้จัดดาวไว้กี่บลัชนาเด็กกี้เคมีคอลสักกี้การขนาก
1: ี่ตะกี้ลองกี่เอ็กเอ็กบ้าPilapan syash pangkum no bagi don kamban le adkar hampa pendon kami kini sebuah dawai karkana. Ho ingin ngutu hi ba karukom ban pendon kami kini kita dawai sebuah karkana kalong hi kajing penjuluar ika mariang kumba pilapan time mo syakmat. Nama dah hambala ai kambun ya kesebuah dawai. Kakam duna bo no kain bagi penmi iki marap mariang. Menta abangi akren ya kata doktor pilapan batai pat bat kumnu kinong rep pat kintip ya kajing tau kabadei bagin ai kita dawai.
0: คุณมองออกมันเนี่ยมั่วบักแต่ก็จึงมุ่งเป็นการกำบัดการหมดบ่คิดดิบันทิพย์กันโนจึงทอวยกระตากะคือเคมีคอลเฟอร์ติไลเซอร์น้ำมันได้ทันชิบุนทันรู้กัสเนียนก็คันโดกุมจูรู้ยาวจึงทุ่งเป็นยังไงกะลาบันเตยบีอยากกระบามกะดีบังยีบามงี้กะลินตีนิงกองเอบักินทิพย์คุณโนบันไอกันโนบันไอคิดตะกี้ดาวไอกัสบวกกับคณะกะเดลิมบักะโซลเทสติ้งติกินองเร็บกิลาบันตีอยากกับคันโดเนี่ยคุมจูรุกีวันกิตนาออฟิเซอร์น่าอิกรีดีพาร์ตเมนต์น่าออฟฟิศกิวิกีน่าอัตมาเบกิลาบันวันชักกับจักราจงฟีบันชิมอยากกับคันโดบันกินราชักกับลาบิทอรี่บันเทสบัดฮังตากินเซย์ยอกก็รีพอร์ตกินองเร็บติกินสติปกันบ่ากันนี่กับคันโดก็ดูน่าฮักเอฮักกับไนโตรเจนเนี่ยฮักตากับฟอสฟอรัสเนี่ยกับไอ้มั่มติคุมจูรุกันดันกับตาบันตาบังยี่ปนันกำลังกับสตาร์ไซเอนส์มั่วเบกิลาเป็นยี่น่าไอซีอาร์มันตากันดันกับตากับลีฟคัลเลอร์ชาร์ตติดากับพนันคำยาคตากินองเร็บรู้กินลาบันสกุลทุกกันโนบันอายกินิกิดาวัยสบวกกับบดี
1: บักินองเร็บกินคำชาชูชูอากับบดีบักคตากรุกอมยากิจิงทอยกิตาคิสบวกบักิดีบันอายพิลาองกองกิตาคิลีฟกาลชาดในที่พิลามันมาไตกองคันยัดเกย์กิตาคิลีฟกาลชาดบัดกุมโนกินิกิตริกัม
0: กินิกิลีฟกาลชาดกิลองคุมกิสเตรปมอกิริคุมกิสเตรปบันกิรองเจรงามกิบบวนฮับเพร์ดันบักคำลองกิดองเจรงามบ้าดันประเดี๋ยบักคำดูนากิจิงเจรงามคำลองไลท์กาลมอก็มันเป็นเทสกันเนี่ยที่พิชิมยาอุสลาจงจิงทงสลาอุบะคามีคลันบ่าที่พี่เป็นยาโซบัดกันนี่ก็ลีฟชาร์มอบะกะตะกะสเตรปกันเลยพี่เป็ดกันคุณดูรองจงตัวอุสลาเอวยาฮามแต่ละดาอุสลาอุคำลีอุลองไลท์กรีนกันเลยก็จิงมุดกับบ่ากันนี่ก็คันดาวบัดกันนี่อุจิงทงโดนคำบ่ายกันไนโตรเจนแต่หากันนี่ก็ปอดพี่เป็นอายาตาอุยูเรียเนี่ยอุดับกันแต่ละดาอุสลาจิรงามจงพี่ประเดี๋ยวอุลองจิรงามบ่าอุลองดากรีนมอแต่พี่เป็นคำกันมันไอส์บอกสุดทั่วบ่ากันคันดาวจงพี่กับคลันคุณบังชูอังโมกับคุณบังสุกดาวสลาอุลีกมุดอุทังันกมุดพิบไอส์บอกดาวสลาอุจิรงามกมุดอุกอยบ้ามันคำบันไอส์บอกคุ้มกิบริโอดังงี้คลันยิมันคำมันดีดาวไอคลันแต่ดังงี้ตลอดดังงี้ฮับดีกิดาวไอบันคลันมาเป็นเตกับเม็ดกับพัด
1: ก็ตากลงกับจิงเป็นชายให้กับเบดีไปตากี้ลีฟกาลชาร์ชูชูมองก้องเงี้ยกระนั้นพังกันนี่กับลีฟกาลชาร์พิลาบันบัตัยก็เอกับจิงยาร์เลนี่ฮัดุกันโนกันนี่กับไอจิงยารับเยกีน้องเร็บ
0: กุมังอัลามาชฟิลเบลเลตติกิบุนกินองเร็บจิงกิองบาอ้องเลตโซลเทสติ้งงิมจิโยกับรีพอร์ตเนลิมบาเต็งบากับโซลเทสติ้งกับสเลมพลันเนกิเคลนอมอกินองเร็บบัลลิเชมิกรีพอร์ตกิลาบันเทดิกินิกิลีฟคัลเลอร์ชาร์ตกันบัลลาบันยอนกิดูการรู้เทมาร์เบลเลกิลาบันนันคาเมกันเนกิลีฟคัลเลอร์ชาร์ตนามาร์บากับเป็นกีเวกับจิงโยจิงเอร็บกุมังอองมันเนมอละกิลาติบุตรองกิลาบันไอฮักรุกอมอัดการกินิกิสโบอดาวายการคณะเทบัลลัดรู้นะคะจิงปนันคำเนไอพัลลัดยาการนิกายูเรียดีปีคำตามมติคุมจูรู้บ่ายูนิอุลีฟคัลเลอร์ชาร์ตกินองเร็บจิมดันคำมันเทชิเทียกิที่ตั้งชิเซียนกิลากรมดันคำชมันเล็บมันเทียบยังไงนะดูการ
1: ตมุดกันนี่ก็ลงกับคำเป็นยารับชูชูคำเป็นสุกชูชูอีกีก็ลงกับจุกุมบากีกิละมันเดซีได้กันด้ว
0: ยคุณมันตาบิงมีมอมันตากุมบาลิเดสไดบิตีสเดซินีหายยังกี่บริกลาที่ที่เด็กมีชีนกิมดันกำเล็กชูชูฮอสพิทอลแต่คุณจุกันนี่รู้กันกินอะไรกิมดันกำเล็กชักกีออฟฟิเซอร์เนี่ยชักอิกรีออฟฟิศบันทิปชพังกับจิงตลอดเนี่ยกับจิงคลันกับคันด้วยกิละมันเล็กฮิดาอุนีกัน
1: มันต่างบางอีพายปัดชักตะกันไนโตรเจนหากตัวตั้งกันไนโตรเจนกระดอนกำมีเอกกับคันโดนี่คุ้มนู่ปัดเอกวิกินิวตรอนส์กับคันโดกับกระดอนกำ
0: นิ่งกองเอติบาฮาปกันนี่กระรีจุงยิ่งไม่กลายกับคันโดจุงยิ่งก็ลองอัสดิกขบวนบ้าคำตั้มเอกคันโดจุงยิ่งกระดอนกำบ้าเอกกับไนโตรเจนฮีตั้งบาฮากับคันโดประเดี๋ยกระดอนกำกิเด็กวิกิเวเดจักินิวตรอนส์รู้กุ้งกระตากุ้งบางลาปตัยมันเนมอต่อฟอสฟอรัสโพแทชคุณบอกว่าอาจจะไปยังงี้มันชอบบางีพูเล่เออรู้คิดดันกี่ตะกี้ NPK คิดตะกี้ดีกี้เมนเอกตะกี้นิวทรีนเนี่ยกี้จึงดันกำหักกับคันโดประเดี๋ยวพลัดเด็กกระตาประเดี๋ยวคิดดันกี่ตะกี้ไมโครนิวทรีนส์รู้คุ้มกี้ซิงค์บัดกี้บอรอนบ้ากับคันโดรู้กระดันกำ
1: tang mot na lor ka nitrogen nak don kam shu kiwi kiwi pat ki ja jingpam ki ba ka kando ka don kam dei man pan khlanya ka ha tu phila man ai nuksai e kong khandiat iba sup gi ba na kini ka jaka ka jongi
0: kum mangan chuan ksa kum mang la batai nitrogen dipitim na ka sla dei tu you new phosphorus pade new ja dawais bo pade u yarab ya ka ban pen te ye ki thiet kini ki thiet ki je jhori ei kum bang chuan ksa ha uri ha dem di ba ukba dei ban ai be ha swa ban thung ya uniam ti kum ju yau tau potash pade u dei ban pen khlanya ka jing thung bat ka jing so pan ya da ya na ki jing pang mar kum ni so sao kum gini ku phan mo u dan kam ha ban so ti ngiap ai ba ka ni ka potash par kum ju house eng bat shin rai kai ra ban pen bahaya ka quality bat ya ka khando bat ka jing yo ti kita ki micronutrients pade kum manga batai mene ta ki zinc ki boron la da ki sla ki kelarong khndian e ki kelarong stem ti kum mut ka pau ba ka dan ka jing du na jo gini ki micronutrients kamtam e hau kaba uni using micronutrient udon kamba
1: pho ngila yo sngo bhash phangani ke organic farming menta ha kini ki por ban ni ibana katnat jongka agriculture le ni katnat jongka rep karya ruka ju pinchlo ri kino rep ban shim da kini ke organic farming ti hatu kini ki nong rep ki la ban pendon kam organic farming ringkat ban ki spo dawai kar khana ne em
0: kata ka de mo ka wei namar bakum ka sarkar jingi no mo kum gari meglaya ngi pishlor be ki nongra be ki organic namadon ki por ba ki nongra jingi pde hakata ka jing kwa ban yo nong kirki ne hakapni ban pin yo khambon ki ai be ka dawai ru ta ka dawngi ai ben ta ka ne ka campaign ke ban pin dan kam adakar hoy ki la ban tri ka mo kata ka organic but inorganic tamashi sin be ki la ai pde ke ni ba ki ni ki dawai kar khana mla ajo ban ong yo mar jing ki organic tamba hakar ko man pin ye de lang ne ban pin tri ka mlang pde ya ki te ki organic kum ba kami kini ki sebo amariang kum ka etmasi ka sebo awi banang ta pede kila ban pendan kam bat kini ki chemical fertilizer ni kini ki sebo kat kana da ka ba ai da ka jing thau ka ba biang mar teng teng kila ai duna ka sebo etmasi ki ai pede la ai palat sibun pede kini ki sebo kat kana ka pen julor pede ka mariang ti ya kini pede ka ba pendan kam adekar pede ya ka ba thau ban ai bnia ya kini ka sebo dawai kat kana bat kini ka sebo organic ni shkor kata ka integrated nutrient management ti kumban chu ai nuksa india de fim haka jaka rep ka ba de phi rep organic pinan kam de kisbo amariang ba pinan kam de kita kisbo et masim kita kisbo awi kumno ban tip pre phi ban ai ne am kita kisbo karkhana pre mo ta ki urea e pinan kam la tu ka leaf color chart ken ba omne de phi pe yo sla jo ka ba ken de ulong duna jing jirngam ti phi ai de jirngam be ti pinan kam an ai te wat ai ken kum juru haka ba yo kom rep yo us english rai yo ni le ti yo us english rai ni bun sin ni na pa ka office ru ni ong be ki no rep de be de kisbo mariang mo na ka ne ka rep organic na marba uni ujung thong namar usu tanat bahaya ke kendau ke baru spa da ke babuan kini ki tengi jing im hab kum ki microorganism sapo kendau tanga por ba man siu e badan kam man ai ba kila iduna pla ta ka nitrogen ne ka phosphorus kila ban ai kini ki sebo kar khana ken
1: kata kemut lada kle lang bat ke sebo kar khana kut kimla shuban ong organic
0: hoi hoi
1: namar ba kala don lang bat ke sebo kar khana ni su tanat bangi yo sngo ye kata kong bat nga kermen ba kini ka jing ye kram ba ke jing ben chai jom pi nga thrai kan kham ban sngo thu shu shu e ki nong rep ba ha ke jo ko por kinu kinu ki bas tanat mo ban rap ba ken sumar ya ke kendo da ka ba ki penon kam de sbo mariang ku mangi ong de la ni kini ki organic abangi pai pat menta sha kini ka rep karya bon sin gi ju ya kran ban penne e kini ka rukom rep balai kalong ka badon kam ba kerap kebenar lani kita ke sustainable farming ha kini ka jela ke jongi
0: kini ka sustainable farming mo kumangi ong baka rukop ban penne e ka kendo namar ba kan kam ha namar ba ka pen ki we ka jing yo jing nong jing nong rep par kum du ruk ka penne e ka mariang ba ya in the future kata ka nong chakhamat klem pen julo re kan ni namar bele ka long important ne bele ka shong khya ba kata ka sustainable farming mo ba ngilaman su thu ba adu menta ba kani ka sarkar india jungi limba ona menteri rang ba adu jungi u prime minister ula pen mi kani ka campaign kata ka intensive awareness on balanced usage of fertilizers ka bamut ba kini kita nat agri kita nat kiviki kita nat office borok ha jong ka ba yadei ba kata karap kari yang mo kum ki ICR ru ngili ai keleng keleng keleng ngili ai awareness pal sapriang ya kata ka jing tip halor ban pendan kam adakar kini ki sebo mariang karkhana namar ki dan kam e ya kata ban penne ka mariang kum ba ngan cipatai kindiat mo kong ba kam tam mengi ni shari meglaya ngidang don bok palat ba kinong rep jungi ki padan kam thanel tak urea ni di ep ki padan kam jur e nambar ngin pet pada shawe shabar na ka jaka jungi kum shini sha panjab e ti kila bun palat ke ni kajing ai jungi ki chemical fertilizer takadao kila don kam palat ya kanik awareness ya kanik campaign halor kanika pendan kam ban pinne ya kataka mariang bat kum jo ban leka takasa sustainable farming
1: kublesh bun kong ek to ka jing batai ka bapnya ka jong phi yakni ka balanced usage fertilizers lani kata ka recommend pendan kam adkari ki dawais bo karkana lani ki chemical fertilizers haka rap karyang ting a kermen ba kani ka jing ai jing hi kai ba ka jing ye kran bat phi kan long ka jing men toy bat ka jing pen kindit pen riu ye ki nong rap ba ki num pendan kam thani ki ni ki dawai karkana namar ba ka long ka ek ek ba pentolot bo no ek ka kendo haka ju ka poru ka long ka jing maru ye ki jing bam ka ek ba phi don ban ong kong sheki nong rap shikitin argentin haka bai dei ba kani rekomend penon kam adekari ki sebab karkana.
0: Shawangan penkut dan kermen ba ikin nong rap jungi ba kin rap organik kat badang la nai penon kam ikin ikis bo karkana tang baha ka puar bra ba kim la asu pa de de kipenan kam pa de ikin ikis bo karkana penon kam adekar ne penon kam ka ba biang ha ka rekom ka ba biang ba ki dimens ku thu kat no ban ai ba ha ka nu ka puar kam de ba kin chu ai bi ne ban chu ai kat balap ku mangala ba tai mene penon kam ikin iki leaf color chart ba pens ku thu ha ka nu ka puar dan kam ban ai ne dan kam ban ai ba ban dale ikin ie pa de longkan pene ya ka rekom rap ikar yang penek pen saiso ya ka kendo parkum jo bat men pen chingan ya ka mariang ki brio po be ki ba mi ki ma jong ki
1: kublish bon kong ya ka tuka jing I mean sim ka jong phi ba ka kubor she ki nong rap ing I kublet u phila plat por ban wan chek studio ban ye gran bat ngi ha ka be de ba ka ni ka rukom ban penan kam adakari ki dawai sbo kar khana la ni ki chemical fertilizers ha ka rukom ka rap kar yang
0: kublish bon kong
1: Ketua Mentan Pilayo Sengau Ye Kejing Ye Keren Bat I Dr. Alitia Dimpep I Subject Matter Specialist Agri Extension KVK Chantia Hills Kejing Ye Keren Halor Ke Balanced Usage of Fertilizers Ni ke rukom pendan kam adkar Ye Kidawai Sebuah Karkana Lani Ki Chemical Fertilizers Hakarap Karyang Ngini Beteng Shushu Ika Program Ki Sao Sengau Ibu Minta Kejan Miet Da Kejing Ruai Jong Irilan Kong Shei Kejing Ruai Ki Beila Aiketeng Por Samla Bat Mei Mariang